Mari ko nga se kabuba Haiti ni dakhna din halai sola sabo mitia grang sibo mitia Hai mane do khol dung buba magera de chibuba Hai se khore lai sharau lai sibam bani sahya de sabam bani sahya de Hai jage lao khol se chama chao ba Ai magera ni graulai Magera ni graulai Ai di halu bo di zaya Kon ha sai bo kon zaya Ha zaya Ai magera ni graulai Bra ni luri baya dung nang bo Ai magera ni ai ครั้งจูพะเกรานี่ไอ้ครั้งจูไอ้ไอ้อาตองสานี่ไสขันนี่มาเกราครั้งจูกะลองพะพะเกราบะเกจูกะลองพะไอ้นี่เนี่ยมาบะนะมะนี่เนี่ยมาเดนะมาเดตะหิบะโบริงนังยาบุชิบะโบสนังยาบ่าวเยดุงโบบะ Hai magera ni khao lai Pranyang jaya thong nang bu Pranyang soya thong nang bu Hai karang si jang mirai ba bu nupai kha Awa song khala basar bu basar sa sa bukhe bukhe si pai kha Ain ha song kla kla wa song bang kla pasar sa zaba jilang du hai chou sang gal sang so ban ni din sang gal sang so ban ni si khore bo si rao bo sa khore bo sa rao bo

ไอ้เชเรเราเนียงจิคาโบเชเรเราเนียงจุคาโบลายเผาโบไอ้จูเรียงยาโบจุลาบาเชเรียงยาโบจุลาบาไอ้จีเนดักนาเดินเขียนเองเดินเขียนเองนูดาดาจูเขียนเองบอกดาดาจีเนดักนาสาคุรีจีเนดักนาชิคุรีมานุเนสิโกเรนียะสายาดองสิมานพานุเนสิโกเรนสายาดองไอพานุเนดูขอลดุงยาหีมานุเนดูขอลดุงยาหีมาเกรานีดูบุจิบบอตังคลายดูไอพากอเรนีไอพาราโอเคพัชบากราวจูพายาหี